0: ไปมันโดนแล้วก็บวนไปว่าจะมึงเอาอะไรสิว่าอะไรกินเสร็จปรำดำ
1: impossible สิบิโตนมาปรำดำตั้งเสียคือ example น่าจะ activate ไอ้ยัง FB มาให้มึงมาสักลายดีบ้างยังมึงคุ้นทักให้มึ
0: งบุตรเลี้ยงลีไว้สมัยกินได้ตั้งบุญให้ไว้บุตรลัง